ตัวเลือกเสียนกิดาวกิบาอำลาบันเกียนกันไลน์บัดอีวันเบียงเล่นกันละทุดเนาะดังนั้นอย่าเป็นเต็มหน่วยอีเด็กจึงรวยตั้งจึงกันเมาจงอีอีวันเกียร์อาร์วาร์จีงี้ไงบ้างคิดไปลองน้องสกับบารอกินิสกุตันนัทกุมจูรูอีวันเบียงเล่น

ได้แบบกะก้อยกะแค่ปัดกะพากะเมียดกินน้องปังยากะเป็นตาบันดิงกงจงกะจิงลมคานาซัมมารีฮักกะดิสทริกเวสคาซีฮิลส์และเปลี่ยปัดบะดักกะเฮมานายักกะบะลองกะเดปตี้คอมมิชเนอร์จงกะดิสทริกเวสคาซีฮิลส์ฮักกะชนงดอมซาวยากะนี่กะจิงเปลี่ยปัดบะและเลริงกัดกะจิงยะดอนลังกีรังบะชนงจงกะดอมซาวสอปะรูน้องสอไลท์บัดน้องเจลีอยากนี้ก็จริงอ่ะลังและเป็นญาติได้บ่าเอเดลเบิร์ตลินเดมบัดเลียดอนลังรู้กี่เฮนักดีเรกทรีตออฟเซนซัสกับบล็อกออฟฟิศนองสตันริงกัดลังกี่ซูเปอร์วิเซอร์บัดกินดองลมคานาซัมมารีก็คาซีจันทียาซีนอตเป็นเองก็เลยเป็นพาวอยากจริงเป็นเรมกับจูร์ฮัลโหลก็จริงชาเป็นยับหนอจงกี่ไลน์งดกี่พาสตอร์ฮัมมานิปูร์ดักกับอองบักนี้ก็ได้กับคำจงกี่เข้าปวดก็จิงปลัดคูบอร์ก็องรู้ว่าก็จิงทอมบอร์กินน้องยลำเนียมก็ได้ก็จิงทอมบอร์ยังก็ลองบริวมันบริวก็นี่ก็คำทอมบอร์กเลจ่าดังเชนฮามานิปูร์บัดกลาชิมยังก็จิงเอ็มจงกิไลงดกิปัสดอร์บัดเวนักีอุดายุเจเนลสเกตรีบะมินชัวจงกับมานิปูร์แบปติสคอนเวนชั่นการน้องบัชลองกลาสักเฮียก็จิงชิมบันตาจงกิบบุนกิซัมลายเลกไกไตควันโดกิบลาวันนักเล่นกทานชัตเตลามิงีจงครีอินเดียยากันนี้ก็จิงเลกไกบาอาร์สกิลินเตอร์ลาสดังเนกสกีลาบันสปอร์ตส์คลับยากันนี้ก็จิงเลกไกลาเป็นน้องดักโอลเมกลายาไตควันโดแอสโซเชชันฮับบักเรนฮักนี้ก็จิงเลังอูทอมัสเอชซังมาอุลาบันจูร์ยากันจิงกงสันก็จิงเลกไกสปอร์ตส์กัจจลาบัดคุมโนบักสอร์การุกลาเป็นน้องกงสันบายากันฮักนี้ก็เลี้ยงอุลองรูปกิจกรรมยาเล็กไก่สปอร์ตส์กิเป็นน้องยี่กิซัมลากิบดอนยาเกจิงเบ็ดบัดรินตีและนี่ดิสซิปลินกิน้องยาเล็กไก่นักจัลลาบัดกิเวกิเวกิจัลลากะทานชัตเตยลำมีงี้กิเลชิมบันตาชิดแฮมบาฮักนี่กิลิมปงกินี่กิเด็กอากาศวานีชลองกบวันลำชพียากิคูบอร์เงินเป็นแตงเบียงบัดกี่คูบอร์กี่บดังสะกรมชีบันตาบันยิ่งเล็กประชาอยากจิงดีดรักส์เนี่ยกันนชามุกบาร์เรตฮับยานแคมเปญลับเป็นลงอยากจิงยาคอบรวยบัดกจิงไอจิงกรันดิงกอดหากจะกายังแท็กซี่หายเอาน้องสตันลับสักเฮียกจิงชิมบันตาชิดแฮมจงกี่บริมนักเล่นกระทานเวสคาสิฮิลส์ดิสทริกอยากนี้กจิงไอจิงฮิกายลับเป็นลงดักเซงองยีมันโซเชียลคัลเจอรัลเวลแฟร์ออสสังคมริงกัดกจิงเอตรายลังกีบอร์ปัญญาดิสทริกฮับกรันฮักนี่กจิงเอลังอีกองเดย์เกรชาปักินเทนอีละองบักจิงทมูบกองสันจงริกะโปรแกรมกลองบันฮิกายกีบริเอวฮัลโลร์กจิงสเนียวกีบะมีนักจิงเกอร์นีดีดร็อกส์ฮักจุกกับปอร์บันยาดายกีขันนาบัดกีซัมลานักบะปินดอนกามยาวดร็อกส์อีละคอดละเวรูอีกินองยาลำชนงกิสกูลกิคอลเลจบัดกิเซงเทรมอนส์งบฮาบัญญัติเรียงบัญญัติเปอร์ชาเยาดรักส์นักดิสทริกยากินน้องเยกอบกิบลาวันเยชิมมันตาลับเป็นลองชัวดักกลากับนิงกงบัลลจีดกิบัตเบ็ดเอ็นับเด้งจงกีบัญญัติคนเสียกับไฟนัลกรมชิบันตาบันเป็นเพียงยี่กิจิงติบกิเบียดีบัดกิกินดอนอันบัพเพอร์บัพเพอร์จงกับสอร์การก็ Office of District Legal Services Authority DLSA West Khasi Hills District Nongston กลับเป็นลองเนี่ยกสิ่งยังกับโปรแกรมไอจิงฮิกายหากยิงดอร์บาร์จงกับชนงเสียก็มัดกับภาพหา Eastern West Khasi Hills District หากไอจิงเกรนหากนี่กับโปรแกรมอีกองอีเมร์ทองอีองบักจิงทั้งหมดบกองสันกลับเป็นลองยังกับโปรแกรมกลองบันฮิกายบัดเป็นเทียบเชกิปัดบ้าอยากจิงดอนกิกินดอนอันบัพเพอร์บัพเพอร์จงกับสอร์การกิบกินทบยากะอานปอกโซอาร์ฮจาร์ขัดอาร์กะอาน NDPS กะสคีมนัลซาอาร์ฮจาร์ขัดสันบัดกะอาน Juvenile Justice Care and Protection of Children อาร์ฮจาร์ขัดสันกินี่กิอานกิดอนบันอาจิงเฮดายกิบริยกิบะมาดกิโนกิโนกิจิงชะทอมบอร์จิงชะอักตักตีบัดกิจิงชะเป็นเนรันอูมินทรีรังบะกะซามอูฮิมันตาบิสวาสัลมาอุลไอคูเบลีกิปายน้องชงชนงกับจลาสิกิมกิบลารักฮียากะจิงยอจลาบักปุราจงกีเฮเนกสงีอุลไอคูเบลีกิดบอกกิดเรียงรูยากะจลาบักกันนังเกียวอิรัตนากะเป็นตากับพากะมียดกิจลากิบะฮับฮับปออุปอดอุซามกิลมทามักกะชังยากะนี่กะกระวะอุลปลายลิงบักลาดปะทายเอ็กซ์โพสต์กากินฮอนจงกันนิติอโยก
hne ka sngi kala pinlong ye ka jingelang.